0: ผมว่าพยายามเลยครับใช่
1: นะ
0: We'll be out at 571. We're okay.
1: Coming out at 571 at 10:02.